มาคิดซึ่งส่งบอลไลน์เนาะขนาดตัวรู้จักมึงซึ่งขนาดไรแค่หนึ่งเลี้ยนี่บางก็ชิมิเนาะเอาเกี่ยนะฮะเออจระสังฮินดีรู้จักมึงนี่ฟังชิ่งก็ทั้งไรเนาะอิชกัวลาลาบสตูดิโอออฟเดอะเยียร์รู้ตัวแค่นี้เกี่ยซึ่งอันจระว่าครั้งขนาดไรเนาะนิติมุฮันเดย์ซาลิมมาร์เจนี่ครั้งไปโลกิตรงนี้ปานนะไป